0: 阿波罗是你农工村、阿民村、金水水井村、罗房村，对吧？他们呢，现在含着工资，难过不？我含着么？个人应该正躺在那不会才中困咯。阿波，过了普通话，阿波躺在里面呀。
1: 含着工，工开主板工个东来，不然就那个东来呢？
0: 我含着工，我做东西过多。
1: 嗯。
0: 阿波罗含着么是个人？你让我当个，你前面才中开。
1: 嗯。
0: 应该让我越来越能普通话咯。我阿不呢，人家你我比你卡瓜子里可以不？
1: 嗯。
0: 啊，这杭州么不是个人应该，这杭州那个不让可以不？你把我晒个这里不能不来。
1: 嗯。
0: 这不让你就弄红的弄蓝的，不晒了不呢，难个叫看应该。
1: 嗯。
0: 啊，不晒这出门那不怕热不嘞？
1: 嗯。
0: 这我在不晒弄的热了吧？
1: 啊。
0: 不晒弄这是杭州么厉害，不然是杭州的卖家，阿龙的洗这个汤的。啊。
1: 嗯。
0: 阿不阿不，你把这个人，
1: 嗯，
0: 今天我把杭州工作做东西来搞到，
1: 杭州
0: 我们新兵进别把我谈上个，打上个，今天谈个下你们对，
1: 啊，
0: 哎阿不我今天
1: 坦白，
0: 嗯，谈谈你开今天，阿不有人，阿不苦不一个，
1: 嗯，
0: 阿不玩出轨，杭州中央能来家，
1: 嗯，
0: 今天杭州你谈不拉个，
1: 嗯，
0: 今天把车帮你们来家，阿不叫不出来没阿不那还谈着呢。
1: 嗯，
0: 这不哪家好，哪家好了？哎，我都记，我懂不嘞，把都开了，要不来哟。
1: 嗯嗯嗯。
0: 啊不，好了，我听讲该那个，给我放了别人家，我肯定放别人家，出来给我做改变了个。
1: 嗯。
0: 这阿婆我，我不，我那个听讲，我当前两天在工地上看哪家好了，中国，我来一，那个好了，噶不弄，那个过了嘛，不来工嘛工作了呢？哎，我说十八年呢，对，工作工作十八年了，啊不，这不我，十八年没啥开的干个。아또대처만이야아버지방금보상만가와서보호령이잠깐아버지비내아버지가서당장보호령잠깐네음안돼해광산은무슨무슨얘가한거예뭐비빙표상대부분뭐라서가위못당한거앞으로가위한건험험그중사위와이제번요이거아기를인상을받들어라는거이양띠그러니까당장이나아버지가서판당장이보호령마
1: 아우
0: 아무튼저생각은살게래
1: เบลเลกี้ฮัมมาร์คกิซิงตักบุกฮุกทีนี้นี่ท็อปิกค่ะฮิวเนตี้ทันชาจึงตัวมึงขรรค์เซ่ขรรค์เซ่โน่ขรรค์เซ่ตีขรรค์เซ่โน่ฮัมจักเล็กแห่งแก่บอร์มเล็กแห่งแก่จูบาเล็กแห่งแก่อัพรุนทันชาไปว่าทันชาอบอ้ายโน่คู่กุศิมียาอพอสามองที่เสพหนุกเองมานานนั่งไหมนั่งเจสิกซาจะแกบรอกพนอนี่นี่แกเบ่งมึงนี่จระนี่นี่จึงจันนี่จระนั่งมันก็ใกล้ตรงพรุนอนอภัยชอชาเพกเองแกปอหรือเพกเองแกอาบรอกนั่นนั่งมาสิมาหามจักไหมบนบกจูบามงอาบอใครจะทันจันนี่พานุงยิมานอมาเรื่องจริงตักบุให้คนนี้คนนั้นปั่นดาวให้นายเชิงกิบลให้ปีนี้ไปดีตักบุเงี้ยไงให้คนนี้คนนั้นปั่นดาว

0: ήταν τεραϊ πρού, από τεραϊ, από πασιμπόσον η τεραϊά, μου ήταν όχι αμάχαρο ντο μεν. Και ήταν μου κασαλθά αν δάρα κοτόβα, αν δάρα μπαϊκέ, θα γιου χάξαν ήθελαν τα καάβο, το είχα κάνα εγώ. Και ήταν μου κα, θα γιου χάξα μπαϊκέ, δάρα κοτόβα, α, του γιαρι. Του γιαρι, τίσα τώρα, ντο, τίνο τώρα, πάνω, του γιαρι, τίσα κοτόμα, κρυντακτό. Και άρα, εγώ δάρα και το ήτο κουβί τον κα. Αν και άρτη για τη σάκα ο άρτο που ήταν αυτά. Και τώρα και άρα θα έχει το ίνο, θα έχει σαν ίνο, πόκα ωρα, ανώ όμνα ίνο. Και άρα το ίδιση ο κολλούκ θα καδρά. Καν άπρο τα μόνκα. Κολλούκ θα καν και κολλούκ γουί ο ίνο ζαγάω, πόκα χουλιά ο ίνο καθά δάρα και. Και αν και άπρο τα μόνκα, δάρα θα ήταν καν και άρα το ίχαν, δεν ήταν καρό το ίχαν, ที่อยากได้กันเอาไว้สั่งชาวิจุนก็ดาราบัตรที่สุดทั้งกันเอาไปยังบัตรทั้งกันอาเปย์ที่ส่วนที่ต้องกันเอาไว้กาวิโนโกกาวิไปคำนั้นโนโกโนทุกกาวิไปกันโอเคมาไปช่วยกันตามมังคาบุพังเดกอะไรนะเคตามมังคาสักการีบุพังเดกอะไรยามาโอเคตามมังคาวันนี้ดาราเดบุพังเดกอะไรต้องคงช่วงนี้ดาราบุพังเดกอะไรยามาเคตามมังคาสักการีดาราเดบุยเรื่องข้างเคบุยามาเคตามมังคาสักการี
1: ดาราทุยอ่ะจะขัดตามาไปโอเคดาราทุยบ้านก็ทุยเข้าบ้านตุยกุลุกทุยดาราโอ้มาโน้นสิตุยกุลุนันที่ตรงมาเลยนี่ดาราสิตุยกุลุกทุยอ่ะนี่อามาบุญจะขัดตาโอเคตามองค่ะเจ้าว่าตุยกุลุกทั้งมันนี่อาบุปัสสะเปลี่ยนก็ทุยขันจะกาวิไปกาโนโกนี่จะมาบุญจะ Apa nolong tinggal sih tong kana ma ya tinggal ya bo kuduk tang man kuduk mang za apa ke sang ki kang ka bi kayu ke apa ni serat sa tong ke monewi ani an tang nang ni tang so ke monewi ke ka ta
2: ha apa ke ni an ta
1: ke monewi pa a dara monewi ke man do mem an bai ke wan so o dara ba thui ti we se ba tai si thai si na ke apa ke ke so wan so do na
2: a o se ra ke wan so mon no ju da ja
1: นี่อาวะให้จรังรู้มุ่ยตมะหนูเนี่ยอ่าอืออ๋ออาบุเนาะอาบุให้เซงราโรไข่ปะเนาะอ่าจรออกุบุยรกบงนี่ทั้งมันบะละแฮดอืออาบุให้รบงทั้งมันให้เออเรนี่สราซาอืมโอเคนี่ติเกชาบะเนาะชาบ่แค่มายุเบริพะทั้งมันชาไผจะมานะจรออกุบุขนมอืมอ๋อดอดอดอดผัดผัดชาดิ
0: จงที่ต่อแม่ด้าบ่มหารันยายามบุคคลว่ามายุเพื่อเดี๋ยวว่าบ่ต้องชิบะอยู่อ่าอ่าอ่าแค่บ่ชาชาบ่อันนี้ดาราดาราคนบ่แค่นี้น้องยามันน่ะปารันดารังก็ตาบ่ใครชาพัตตาโรบ่เป็นการุรสามุตังวิชกไปโดนแค่บ้านที่นี่มายุรุพี่นี่ในเรื่องเราอันมายุรุในน้ำมันจะขังดีนี่เราจะขังจะวิบ่สักกะ มายุงรู้นะบุญดีสกบารว่าเบงวิสิขาวินันนั่นจงที่นี่เบงวิสินายนั่นบ่นี่บล็อกเกอร์ทางจะวิบ่มายุอาไม่กุทุรัวบรอบไปจุดตัวปนรสชุลตารุเก้าเมตรตุบังเฮสามค่ะมายุนอรุเพวิเบงนั่นนายมาเสบปนอบุยมาสารีริเพจักจงเกะจงเกะเปรย์เปรย์ทั้งบ่ดอสบารว่าสรุงขนาดเกะไม่เข้าใจมั้ง จงชาจนาโดชาจนาแค่บนการเอาทั้งระยะชาจนาอย่างปาร์ตการิไปกันนะมันจะบุษกังว่าสมัยมั่งก้าวสุดท้ายไปยังบุษกังว่าแค่บัวกลอกแค่บนกับชาริไปกันก็ตั้งขายังไล่บุคคลทั้งหมดเนี่ยบุษกังว่ากามาสุดเนี่ยบักใช่ก็ตัวชัวร์สุขับบักใช่ก็ตัวมาดารสุขังแค่บุญนิเต็งบุดว่าจอดวิสมาตุสิมเนี่ยนะดารารู้ว่ามุขมันเอา
2: อ่าบ้าให้ดูโมนิคอตโตรูว่าบุตรเป็นบุตรตัวเล็กตรงนี้เจ๊กระไรทั้งแต่งชั้นใหม่ใหม่มันบุตรทาริสุริจักขโมยอ่าบ้าให้ดูน้องมุตโตมาเลยนะอ่าอ่าอ่าบุตรดอกก็กระไรเอาหำใบนี่นี่มุตโตมันมันก็เชียร์ใครมาบ้าไงเดียวเบลเก้หำใบขนาดตรงนี้ลูกเกิดที่ปลายเชิดจระเตยว่าให้กันเทเรตุริจังปันดาบุษกังกุตลังเลยนะก็ตรงนี้บิสิงว่าหากิสมิสักเรื่องเลยนะฟิอาบ้าโอ้จระฟัดยิงเกิดซ้ำมุนิฟัดยิงดาทั้งเลยสินะก็ตรงเลยฟัดจัก 그나타 또 그르사 몽어져라 하 피아바나록 반다 하 조야 가라이 큰 아이 동디

0: आउ खनि फेले खा कुमार सानुनी खरंग बाय रचाप जक रचामंग प्यार तो होना ही था तो किनी ओ बहाय नते बखना तो खना तो ग्रसामंग नि फाइसिंग सिंग थांगले न फियाबा ओ जरा कक दुख फाइसक पाइ जा कनाले न शबदों कक दुगो हेलो
1: हेलो बायनो बेलाय से दिबर का हम पाइसले आ हम बाय
0: दिबर का हम लामसगो शादी दाको
1: आंग्यांग सिपनर पारने रविंद्र देब्रो मा बाय
0: आ आ दो शादी
1: มันก็ทีนี้มื้อจะมามันปานนานะบ่ายอืมมื้อจะมามันนี่สิถ่านถ้าจําต้องทันบ่ายดอสาดิอาจีไล่ทางจังจ๋อราวอืมอาจีถึงสระไอ้โปรอืมถึงสระไอ้โปรตานานาเท่าต้องบ่ายแต่ว่าทางเอ้ยหมายบ่อนาซ่อมให้ได้บ่าตาบ่คือจ๋อราวอันตาอือๆหมายบ่อนาซ่อมให้ทางมานี่บ่ายขนาดจะต้องบ่าย
0: สาดิสาดิขนาดตรง
1: อ๋อหังกะหมายบ่อนาทําไมทางปุโรมาในแค่เอากอกรองน้ํามูจะมั่งคาตามาในแค่หมายบ่อนาทางเตยหมายชื่อตัวไม่เจ้ยมาในแค่อารอรอมไหลแม่นี่จ้าแค่ต่อต่อคําขอให้หาไข่ปุโรหาไข่ปุโรป้ามองคาใช่มั้ยสิได้สิยังดงขาจริงอาตองล่ะไม่สิได้อามิลอลายจ้าเอามาให้ดอกมันป้า
0: อืม
1: ก็ อาโคกุระมอคกุระตะมานอตาอ๋อยาตะเกเรยามอบมานอตาแกออรอมไหลนรงนมวยจะมาคาตานานานาก็ตองโคทากุกะเรกะตาอือฮึทากุตองโคตาอือกะทากุนิบาเลยบทีนี้มาคนมวยจะมาคาตางออกอกรองนอมวยจะมามานิปานดาเชียร์มาคาเกตะบายมาสาคาตาอีกะยาวนอเซอะโปรอมไหลเจรอมไหลเจบึซึกเซอืมทางทางไหลเจ
0: ทางทางไหลเจทางไหลเจเราแค่ทางทางใครมาบอร์บาจีบอร์บาจีมาบอร์บาจีอันก็ถ้าเราทางค่ะอ้าวบ่ถ้าดิ้งในมามุขตาถ้าดิ้งในมาเนี่ยเราก็ไปขลายหลายของเลยซาลาจะต่อรอไปเอาเอากล้องมือจะมาเอาเอาไปให้หนูมือจะมันนี่เอาเดี๋ยวไปเลยไปเลยทำใบตาคุกโรบินโดนอจระ
2: পালে বাঙানি শচীন্দ্র দেবরমা
0: দশাদি তাক
2: আং মইতো মামা কা হাইছে মেদান আগে চরাই অসরাইয়া তাকা মুয়া ফাইনা থাঙ্কা মুয়া ফাইন তাবাল লই সমা তং আনি হামজ মাস তং গো
0: হাইছে
2: গা মুয়া ফাইনা থামা তা মুয়া বমাং কা ওলা আনি হামজ সিনরে ওয়াজা গই
0: হুম
2: আবাসে বড় মুয়া মুয়ো
0: হুম
2: বনসে বামি মাতো শো মেদান
0: হ্যাঁ হ্যাঁ